0: มันแค่ว่ามันถัวกันไปนะถ้าเราขายได้เยอะเราก็มันรายได้มันก็ไม่ตกมันจะเพิ่มมันก็ไม่เพิ่ม
1: So income is steady but doesn't grow by much Over the decades food prices have risen sharply Other hawkers have adjusted
2: พี่ปรับขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็สูงแล้วค่ะสูงกันช่วงนั้นหมูใช่ก็เลยปรับขึ้นตั้งแต่หลังสงกรานต์ปีที่แล้ว5บาทขึ้นเป็น6บาท
1: But Uncle Tu hasn't raised his prices, even though he says customers would still come.
0: คือเราก็เหมือนกับเรามีความตั้งใจไว้ว่าตราบใดที่เรายังยืนอยู่นี่เราจะขายราคานี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันแค่ว่ามันคือเสียเราเราก็อยู่ได้แล้วเราก็มีแบบเรามีส่วนร่วมแค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วเราคิดว่าเรามีส่วนในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยพอแล้วนะแบบเวลาเดี๋ยวนี้ออกไปข้างนอกนะบางคนถือไปร้อยหนึ่งนะกินได้คนเดียวแต่ถ้ามานี่ได้ทั้งครอบครัว
1: For many customers, this is more than a cheap meal. It's a way to stretch their budget.
3: วันนี้มีราดหน้าผัดไข่3ครับแล้วก็หมูกระเทียมแล้วก็กะเพรา2ครับแล้วก็ผัดพริก1ครับราคาด้วยครับรสชาติดีด้วยครับ
4: รสชาติด้วยครับราคาด้วยครับยืนพื้นครับยืนพื้น
1: Elsewhere similar meals can cost several times more
5: ต่างกันจะแพงกว่า
4: ก็ปกติ50ขึ้นไป
1: Uncle Tu works almost every day closing only when necessary He'll keep going for as long as he can When he retires his 10 baht meal may retire with him
0: ถ้าผมไม่อยู่แล้วเขาจะไปขายเท่าไหร่เงินของเขาเราก็พยายามจะยืนราคานี้ให้ได
1: ้ Because this isn't just about money It's about making sure a hot meal stays within reach

0: scientists hope to crack the code on nuclear fusion.
1: 那么这个核聚变技呢，既然能够提出来，而且从国家舆论的角度来讲还在传播，那么一定就意味着中国的技术水平呢已经达到了一定的能力。
0: China green tech exports surge, but other sectors face headwinds.
2: Exports are the key growth driver the past couple of years, and if the rest of the world is suffering, the scope for China to continue to export its way to growth is limited.
0: Can China play the role of peacemaker in the Iran crisis?
3: Typically, China has economic leverage over countries that act like normal, rational economic countries. Iran's not like this.
0: Watch When Titans Clash on demand at CNA.Asia.
4: This meal costs 30 US cents. On a Bangkok street, 79-year-old Uncle Tu serves up Khao Mu Kratiam, garlic pepper pork over rice. Prices everywhere have climbed. His haven't changed in 30 years. This might be one of the cheapest meals in Bangkok, but the real story is how it works.
5: ก็ยืนมาคนเดียวตลอดก็ตอนนั้นขายทีแรกก็แค่3บาทแล้วก็มา5บาทก็ต้องมี30ปีได้นั่นแหละเราก็ยัง10บาท
4: There are just 4 items on the menu at this stall in the Riverside district of Kelongsan. Each one costs 10 baht or 20 baht with an egg. They're open only 4 hours a day, from 6 p.m. to 10 p.m. But in that time, sales can reach 7,000 to 8,000 baht a day, sometimes even higher. Customers often order more than one dish. It is a high volume model.
5: บางคนมาเนี่ย 10 จานก็มีนะบางทีเนี่ยมาเนี่ยบางทีมา 3 คนสั่งคนละ 10 จานนะบางคนมาก็ 2 จานก็ไม่เอาละพอแล้วส่วนมากที่มากินนี่นะเขามากินเลยกระเทียมกะเพราผัดพริกราดหน้า4อย่าง40อิ่มแล้ว
4: But behind every 10 baht plate is a careful balancing act. Ingredients like pork, rice and oil have all become more expensive over time.
5: เวลาถ้ามันของแพงใช่ไหมเราก็กำไรน้อยหน่อยถ้าของมันถูกเราก็เพิ่มนิดนึง
4: Raw ingredients take up about half the revenue. Gas and daily expenses add to the cost. But two major expenses are kept low. His only helpers are family. That keeps labor costs down. He also doesn't pay rent. He also buys ingredients daily from wholesale markets and never overprepares. No storage, no leftovers, no waste. After all costs are deducted, his profit margin is just 10 to 15%.
5: คือมันก็ไม่เยอะหรอกนะแล้วมันก็ไม่น้อยถ้าเยอะๆมันก็ใช้ได้เพราะเราอาศัยจำนวนมากเฉลี่ยแล้วก็ต้องมี 2-3 บาทนะ
4: That's the profit he earns from each dish. That works out to about 800 to 1,200 baht a day.
5: มันแค่ว่ามันถัวกันไปนะถ้าเราขายได้เยอะเราก็มันรายได้มันก็ไม่ตกนะมันจะเพิ่มมันก็ไม่เพิ่ม
4: So income is steady.But doesn't grow by much. Over the decades, food prices have risen sharply. Other hawkers have adjusted.
6: ที่ปรับขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็สูงแล้วค่ะสูงเหมือนกันช่วงนั้นหมูใช่ก็เลยปรับขึ้นตั้งแต่หลังสงกรานต์ปีที่แล้ว5บาทขึ้นเป็น6บาท
4: But Uncle Tu hasn't raised his prices.Even though he says customers would still come.
5: คือเราก็เหมือนกับเรามีความตั้งใจไว้อะว่าตาม

0: ขายราคานี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันแค่ว่ามันคือเสียเราอ่ะเราก็อยู่ได้แล้วเราก็มีแบบเรามีส่วนร่วมแค่นั้นเราก็ภูมิใจแล้วเราคิดว่าเรามีส่วนในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยพอแล้วนะแบบเวลาเดี๋ยวนี้ออกไปข้างนอกนะบางคนถือไปร้อยหนึ่งนะกินได้คนเดียวแต่ถ้ามานี่ได้ทั้งครอบครัว
1: For many customers this is more than a cheap meal it's a way to stretch their budget
2: วันนี้มีราดหน้าผัดไข่3ครับแล้วก็หมูกระเทียมแล้วก็กะเพรา2ครับแล้วก็ผัดพริก1ครับราคาด้วยครับรสชาติดีด้วยครับ
3: รสชาติด้วยครับราคาด้วยครับยืนพื้นครับยืนพื้น
1: Elsewhere similar meals can cost several times more
4: ต่างกันจะแพงกว่า
3: ก็ปกติ50ขึ้นไป
1: Uncle Tu works almost every day, closing only when necessary. He'll keep going for as long as he can. When he retires, his 10 baht meal may retire with him.
0: ถ้าผมไม่อยู่แล้วเขาจะไปขายเท่าไหร่เงินของเขาเราก็พยายามจะยืนราคานี้ให้ได
1: ้ Because this isn't just about money. It's about making sure a hot meal stays within reach.